0: ก็เกิดแล้วมีอันตรายที่เป็น
1: Alaska, can you advise your 10-1?
0: Can you issue me a case number?
1: 10-1, your case number is 35426. 35426.